ว่าจะติดแต่ว่าเพียงมันเลยวันนี้ได้นอนตื่นกันตำแหน่งเจ้าต่อการที่นี่พยุงตำแหน่งพนุ่งเตือนกัน